and I'll catch up. You said the drop, we said KI, the egg out we drop. Not only these are people, didn't you need so tired? Not only is it trouble, hopeful. And what can be? Don't how can be sitting lonely in a wind and regard? Not only the way. A gentleman said the job. Yoga got so jiggle with cook and lambe. Machine and again I lay. A dead way, big hair. Not a big way. Oh, wait, you did. We die so good people. Now, Jordan will tell me. Seriously. That person ran each other. Did you go away, BDFK? Not a big way. เมื่อเดียวกูยังยังยังสั่งจีนอ่ะแต่ตัวเองยังไม่รู้เรื่องพี่ดูเรื่องงานรู้ไม่กูมันมาเลยงานรู้แต่ตัวเองงานรู้แต่ลูกยูรู้งานรู้แต่โดนมาตัวเองเดี๋ยวต้องมาสอบถามกันแล้วกูเป็นจริงชัดสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหนสองที่ต้องการจะไหมตอนนี้เรื่องอะไรกันเลยค่ะ我们就一起去查。我们现在就是在中南疆。我们慢慢带过来讲。我们就留我们屁股。你需要不？

judge. And I'll get judged. You said the judge, we said KI, the Agadri judge. I don't let these up people. Didn't tell me I'm so tired. Not all beauty trouble, hopeful. And what can be? Don't how can we see them lonely and wind and regard? Not all be the way. A jump has set a job. Yoga gets so jiggle with cook and lambe. Machine and again I lay. A battery big hair. Not all be the way. โอ้ยหนูพี่มีตาสุกพี่นางจอดเรือกูพี่เซียสไต่เปอร์สินด้วยเนี่ยจ้ะจีดุกกากรีพีดีเอฟกานางจอดจีดุด้วยมีตาหูกูเย่เย่เย่เส้นจีเนี่ยอัตตาดุเป็นแค่ยาเด็กมีเรื่องพี่ดูเรือกานางจอดมีกูมันมาเลย หนูรู้เหตุด้วยหรือหนูรู้เหตุหนูไม่รู้หนูรู้เหตุโดนมาตัวไม่เองหนูโดนมาสักเท่าไหร่แล้วกูเป็นจริงจังสองจิตใจไหมสองจิตตอนไหนสองจิตตอนขนาดไหนตอนนี้มีอะไรกันไหมหนูรู้ดิเดี๋ยวไม่เดี๋ยวพักไปมุ่งจ้าหนูรู้ดิเอชดีเช็คทำไม มารู้ชื่อเสียจุดสุดต้นหลังจากมารู้อันนั้นได้กูไปจากมารู้ไปจุดโน้นมาเพียบมาเชื่อเรา

ยาโยสุราดูกระดิ่ชีวาเทียหลุมีตุยาพรานมีปิขาตะมีอะห่องนาละดิยุ่มมาจะดิ

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กลายเป็นจะมาขันซาแกยาบาบีงี้เรามาจะมางูแกกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอาดิดีโนเมดีปลาหมูนี่ทานพี่รอหารุงงูนี่บาผิดปลาหมูหารุมาอัดแต่สีเดียดีอัดแต่สีตาดิโตบาลูกปลาหมูเจ้ากันนี่เจ้ากันนี่เรามาเด็ดเช่นเดียดาบะงาอ้าวงูไม่เหม็นสุบีรอจะมาตัดที่มือทาบาเลยลูกชอบตัวเลยเลยจะชอบใส่จอบปลาตัวเลยเอ้ยไหนเป็นว่าใส่จอบมาจ้าบุใส่จอบก็ชอบเราไม่จ้าบุเดี๋ยนะเอ้ยก็น่าชอบเลยสีเดียดเลย
1: ย้อนยาใส่จักรวมมีเชื้อโรคไม่ยาบุ้งได้ยังล่ะใส่จักรคลีต้อมหน่อยช่วยหน่อยคลีช่วยหน่อยอย่า

ปี้ตัวเลยเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี
个说谁家没家务，谁家搞小老没家务，对呀啦。哎，我拿小嘞，谁来嘞？老爷谁家搞没小老没家务，对呀啦。谁家搞了麻烦呗？

0: ตาบงลีตาบงลีนี่กันพี่ก็จะมาคันซาเกียบาบีงั้นนี่เราจะมางูกันกูไม่อยู่คันชักตัวพี่อาดีพี่น้องเมย์ที่ตาบงลีทำพี่น้องอารมณ์งูนี่ภาพชิดมาไม่รู้มารู้มาอัดดัชชี่เดี๋ยวที่อัดดัชชี่ตาดูภาพเราก็ไม่รู้เจ้ากันมีเจ้ากันทำมาเดี๋ยวเช่นเดียร์ละงาอ้างวยเมย์สูบีดอกจะมาตัดที่มวยทาร์ได้ลูก
1: เจ้าบ้าเลยเมื่อกี้ช่างใส่เจ้าบ้าตัวเดียร์เดี๋ยวนี้เป็นว่าใส่เจ้าไม่เจ้าบุใส่เจ้าก็เชื่อเราไม่เจ้าบุเดี๋ยนะไอ้ก็น่าเชื่อเลยสิเดี๋ยนะแล้วอย่าใส่เจ้าก็มีเชื่อเราไม่เจ้าบุเดี๋ยนะใส่เจ้าก็มาบ้าไป